ังอีลายจนีราชินทรักปะดาพิจิพินาพาวสวดปะมาเคยตุมินะตุมินะกับปะชุมมาชุมนวลทักขีบดูนะสักซาบก้าวข้างกันเลยอาคูทุยบีมานะกะรีไฮเรย์ตายเบียมากะรีกิดมักตะซาดรีบจักซาให้เด็กกะรีเอาเด็กกีมาดูนะยาดรักชุมเด็กปีบีรักโอโอ้ชมเด็กสาวลูกศิษย์ปีเจอร์กี้เดูมารุลอยตายไปมาชีวิตนั้นจริงจริงเจอร์กี้อดุลกจริงทุกเจอร์กี้ให้ตาสาเหตุเด็กกระดิชุยอรมบันติดตาจากเสียไอ้เนี่ยยุ่มยุ่มเด็กวัยนั้นปูรกจ้าเจอร์รกี้ตาไอ้กินไอ้ป้าบิขกมาเลยหูไอ้ดูตบยารักตัดนะไอ้ดูเรื่องคำนู้ดมาดิตราลามะมักนียุ่มเด็กจามินารุกี้ให้เจอบันิตาตาไอ้ฮะตาอะดูขี้วัยเรียกก็อิตาฮะกี่อุปาทิสูไอ้กินเองชมเด็กเชี่ยมเกิดนะพัจจาระบะสาวระบะลูบากมาปุถุเรย์